วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่4พฤษภาคม2569

ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้นำของญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้ออกแถลงการร่วมโดยระบุถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจแนวทางเหล่านี้มีประเด็นหลักอยู่ที่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานแร่ธาตุที่สำคัญอาหารและทรัพยากรสำคัญอื่นๆนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้หารือกับนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียในวันจันทร์ที่4พฤษภาคมการประชุมสุดยอดครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียและใช้เวลาประมาณ90นาทีผู้นำญี่ปุ่นกล่าวในช่วงเริ่มต้นของการประชุมว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้เธอจึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีแนวคิดคล้ายกันมาหลายปีแล้วและเรียกออสเตรเลียว่าเป็นผู้เล่นอันดับต้นๆสำหรับความร่วมมือเช่นนั้นนางทากาอิจิเสริมว่าหวังว่าญี่ปุ่นและออสเตรเลียจะมีบทบาทนำในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคภายใต้วิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างฉบับปรับปรุงใหม่นอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะตอบสนองต่อการปิดช่องแคบฮอร์มุสในทางปฏิบัติด้วยความเร่งด่วนและเร่งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองขออภัยครับทั้งสองฝ่ายจะมีอุปทานพลังงานที่มีเสถียรภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสนอสิ่งที่เขาเรียกว่ากระบวนการด้านมนุษยธรรมเพื่ออพยพเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุสในขณะเดียวกันอิหร่านระบุว่าสหรัฐได้ตอบรับข้อเสนอใหม่ล่าสุดของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่นายทรัมป์ระบุเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมว่าความพยายามในการอพยพเรือที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสจะเริ่มขึ้นในเช้าวันจันทร์ที่4ตามเวลาตะวันออกกลางนายทรัมป์ตั้งชื่อกระบวนการนี้ว่า Project Freedom โดยกล่าวว่ามุ่งเป้าช่วยเหลือเรือที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในตะวันออกกลางเขากล่าวต่อไปว่าหากกระบวนการด้านมนุษยธรรมนี้ถูกขัดขวางไม่ว่าในทางใดก็ตามน่าเสียดายว่าการขัดขวางนั้นจะต้องถูกจัดการด้วยกำลังนายอิบราฮิมอาซิซีประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านเตือนผ่านโซเชียลมีเดียว่าการแทรกแซงใดๆของสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุสจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงยังไม่แน่ชัดว่าการอพยพเรือจะดำเนินการจริงหรือไม่สมาชิก7ประเทศของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน OPEC Plus ประกาศว่าจะเพิ่มโควต้าการผลิตรายวันมากกว่า 180,000 บาร์เรลในเดือนมิถุนายนการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถอนตัวออกจากกลุ่มชาติสมาชิกรวมถึงซาอุดีอาระเบียและรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมหลังจากการประชุมออนไลน์โดยระบุว่าจะเพิ่มโควต้าการผลิตขึ้นอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่1ว่าจะถอนตัวออกจากองค์การประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือ OPEC และกลุ่ม OPEC Plus สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่3กลุ่มได้กำหนดเป้าหมายว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิต 206,000 บาร์เรลต่อวันสำหรับเดือนพฤษภาคมประเทศทั้ง7ระบุว่าจะยังคงติดตามและประเมินสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นผู้ว่าการธนาคารกลางของจีนเกาหลีใต้และประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ยืนยันถึงความสำคัญของความเป็นเอกภาพและความร่วมมือในภูมิภาคท่ามกลางความขัดแย้งกับอิหร่านพวกเขาได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยประเด็นนี้ในการประชุมที่เมืองซามาร์กันด์ประเทศอุซเบกิสถานเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเป็นประธานร่วมในการประชุมกับผู้แทนจากฟิลิปปินส์ในช่วงเริ่มต้นของการประชุมเธอเน้นย้ำว่าการประสานงานในระดับภูมิภาคมีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรายงานระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นความขัดแย้งที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวคณะผู้แทนของญี่ปุ่นได้อธิบายกรอบการทำงานเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินรูปแบบใหม่แก่ประเทศต่างๆในเอเชียซึ่งญี่ปุ่นประกาศเมื่อเดือนเมษายนเพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นจัดหาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในแถลงการร่วมผู้เข้าร่วมประชุมยืนยันถึงความสำคัญของการทำรงระบบพหุภาคีและการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดสันติภาพและวงจรการเติบโตที่ดีในทวีปแอฟริกาภายใต้นโยบายอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะให้การสนับสนุนและประกาศเมื่อวันเสาร์ที่2พฤษภาคมเมื่อวันอาทิตย์ที่3นายโมเตงิได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับนโยบายของญี่ปุ่นต่อแอฟริกาในการประชุมสัมมนาที่กรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเขากล่าวถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเป็นอิสระและความสามารถในการฟื้นตัวของประเทศต่างๆเพื่อรักษาและเสริมความแข็งแกร่งของระเบียบระหว่างประเทศเขากล่าวว่าญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนและความร่วมมือที่จำเป็นในทุกด้านนายโมเตงิกล่าวว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับความพยายามในการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจใหม่สำหรับยุคปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้ย้ำคำเรียกร้องของเขาที่มีต่อรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านให้เรือที่ยังคงอยู่ในอ่าวเปอร์เซียสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในระหว่างการเยือนประเทศเคนยาในแอฟริกาตะวันออกนายโมเตงิได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอาร็อกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมตามเวลาญี่ปุ่นการสนทนาครั้งนี้จัดขึ้นตามคำขอของอิหร่านและใช้เวลาประมาณ20นาทีนี่เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งที่5ระหว่างรัฐมนตรีทั้งสองนับตั้งแต่เดือนมีนาคมนายอาร็อกชีได้อธิบายให้นายโมเตงิฟังถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศของเขากับสหรัฐซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อไม่นานมานี้กับสหรัฐด้วยจากนั้นนายโมเตงิกล่าวว่าญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการหยุดยิงจะยังคงอยู่และการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในเร็ววันและนำไปสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายเขายังเรียกร้องให้อิหร่านแสดงความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่อีกด้วย NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าซานริโอเปิดพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดยามานาชิวัดในเกียวโตกับพื้นห้องขัดเงาที่สะท้อนภาพเขียวชอุ่มงามสงบหุ่นเชิดกลคาราคุริดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้มาเยี่ยมชมเทศกาลทากายามะและวิธีทำแก้วจากหนังสือพิมพ์เคล็ดลับง่ายๆเพื่อปกป้องชีวิตของคุณสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่5พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานแร่ธาตุที่สำคัญอาหารและทรัพยากรหลักอื่นๆทั้งสองได้หารือกันเมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคมการประชุมสุดยอดครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงแคนเบอร์ราของออสเตรเลียและใช้เวลาประมาณ90นาทีผู้นำญี่ปุ่นกล่าวในช่วงเริ่มการประชุมว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นด้วยเหตุนี้เธอจึงเน้นย้ำมาหลายปีถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันพร้อมกล่าวว่าออสเตรเลียอยู่ในอันดับต้นๆสำหรับความร่วมมือลักษณะนี้นางทาคาอิจิยังแสดงความคาดหวังว่าญี่ปุ่นและออสเตรเลียจะมีบทบาทนำในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคภายใต้วิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างฉบับปรับปรุงใหม่นอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความพยายามเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดหาพลังงานระหว่างกันจะมีเสถียรภาพโดยคำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันในตะวันออกกลางทั้งสองยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและยืนยันว่าสองชาติจะร่วมกันพัฒนาเรือฟริเกตรุ่นใหม่ของออสเตรเลียโดยอิงจากเรือชั้นโมงามิรุ่นปรับปรุงของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นนายโคอิซูมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นและนายซาฟรีซัมโซเอ็ดดินรัฐมนตรีกลาโหมของอินโดนีเซียได้เห็นพ้องที่จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศหลังญี่ปุ่นได้ผ่อนปลนข้อจำกัดการถ่ายโอนอุปกรณ์ลักษณะนี้ไปยังต่างประเทศทั้งสองพบกันที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคมรัฐมนตรีกลาโหมของอินโดนีเซียแสดงความยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้วญี่ปุ่นได้แก้ไข3หลักการเกี่ยวกับการถ่ายโอนอุปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศไปยังต่างประเทศรวมถึงแนวทางการดำเนินงานกฎเดิมซึ่งจำกัดการจัดส่งไปยังต่างประเทศไว้เพียง5หมวดเช่นการช่วยเหลือและการขนส่งได้ถูกยกเลิกไปการเปลี่ยนแปลงนี้เปิดทางให้สามารถถ่ายโอนอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงเช่นเรือคุ้มกันและขีปนาวุธได้ในหลักการเพื่อยกระดับการประสานงานให้มากขึ้นทั้งสองยังได้ยืนยันการจัดตั้งกรอบงานเพื่อการเจรจา3ระดับได้แก่ระดับรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีช่วยหรือปลัดกระทรวงและระดับผู้บัญชาการกองกำลังต่อมาทั้งสองได้ลงนามในเอกสารที่ระบุว่า2ฝ่ายจะขยายความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นความมั่นคงทางทะเลการบรรเทาภัยพิบัติและเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB เพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตในตะวันออกกลางนางคาตายามะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของ ADB เมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคมที่อุซเบกิสถานในเอเชียกลางมีความห่วงกังวลในภูมิภาคนี้เกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตต่อความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารรวมถึงเศรษฐกิจนางคาตายามะกล่าวว่าความไม่แน่นอนทั่วโลกเป็นประเด็นเร่งด่วนสำหรับเอเชียแปซิฟิกทั้งภูมิภาคญี่ปุ่นจะทำงานร่วมกับ ADB เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมในการรับมือภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงนอกจากนี้ยังจะเสนอการลงทุนและเงินกู้ให้แก่ประเทศต่างๆเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนางคาตายามะกล่าวหลังการประชุมว่าห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงทั่วเอเชียการให้ความช่วยเหลือภูมิภาคนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อญี่ปุ่นเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด
วิกฤตที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อญี่ปุ่นได้ข้อมูลรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าจำนวนเด็กในประเทศลดลงเหลือ13ล้าน3แสนคนซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นปีที่45แล้วกระทรวงกิจการภายในประเมินว่าจนถึงวันที่1เมษายนมีเด็กอายุ14ปีหรือต่ำกว่าจำนวน13ล้าน290,000คนลดลง 350,000 คนจากปีก่อนหน้าในจำนวนนี้มีเด็กผู้ชาย 6,810,000 คนและเด็กผู้หญิง 6,480,000 คนเมื่อแบ่งตามช่วงอายุยิ่งช่วงอายุเด็กน้อยลงจำนวนรวมก็มีน้อยลงเช่นมีเด็กช่วงอายุ12ถึง14ปีจำนวน 3,900,000 คนแต่มีเด็กอายุ0ถึง2ปีเพียง 2,130,000 คนปัจจุบันเด็กคิดเป็นร้อยละ 10.8ของประชากรทั้งประเทศลดลงร้อยละ 0.3 จากปีที่แล้วโดยสัดส่วนเด็กลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่52แล้วตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ในกลุ่มประเทศที่มีประชากรมากกว่า40ล้านคนณวันที่1กรกฎาคม2568จากรายงานแนวโน้มประชากรโลกของสหประชาชาติรองจากเกาหลีใต้ที่มีเด็กร้อยละ 10.2ประเทศญี่ปุ่นฉลองวันเด็กแห่งชาติในวันที่5พฤษภาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมว่าเขาจะเริ่มปฏิบัติการที่ชื่อว่า Project Freedom เพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุเมื่อวันจันทร์ที่4ว่าเรือ2ลำได้แล่นผ่านช่องแคบแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าเรือสินค้า2ลำแล่นผ่านช่องแคบพร้อมระบุว่าเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีอยู่ในอ่าวเปอร์เซียเพื่อช่วยเหลือนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเรียกปฏิบัติการนี้ว่าเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศในรายการ America's Newsroom ของ Fox News Channel เขากล่าวว่าเรือเหล่านี้บรรทุกไม่เพียงแต่พลังงานแต่ยังบรรทุกอาหารและปุ๋ยด้วยและว่ากองกำลังสหรัฐจะตอบโต้หากถูกยิงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามได้ออกแถลงการผ่านสำนักข่าวทัสนิมเมื่อวันจันทร์ที่4โดยปฏิเสธว่าไม่มีเรือลำใดผ่านช่องแคบและเย้ยหยันข้อกล่าวอ้างของสหรัฐว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นพร้อมเสริมว่าเรือทุกลำที่ละเมิดหลักการของอิหร่านจะถูกสกัดกั้นด้วยกำลังสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่ากองกำลังทางทะเลของอิหร่านได้ยิงกระสุนเตือนใส่เรือพิฆาตของสหรัฐใกล้ช่องแคบเจ้าหน้าที่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตกล่าวว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของตนที่เดินเรือผ่านช่องแคบถูกโจมตีและกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของโดรนอิหร่าน2ลำจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่5พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียได้ออกแถลงการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานแร่ธาตุที่สำคัญอาหารและทรัพยากรหลักอื่นๆทั้งสองได้หารือกันเมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคม

ยังแสดงความคาดหวังว่าญี่ปุ่นและออสเตรเลียจะมีบทบาทนำในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคภายใต้วิสัยทัศน์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างฉบับปรับปรุงใหม่นอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความพยายามเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดหาพลังงานระหว่างกันจะมีเสถียรภาพโดยคำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันในตะวันออกกลางทั้งสองยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงและยืนยันว่าสองชาติจะร่วมกันพัฒนาเรือฟริเกตรุ่นใหม่ของออสเตรเลียโดยอิงจากเรือชั้นโมงามิรุ่นปรับปรุงของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นนายโคอิซูมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นและนายซาฟรีซัมโซเอ็ดดินรัฐมนตรีกลาโหมของอินโดนีเซียได้เห็นพ้องที่จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศหลังญี่ปุ่นได้ผ่อนปลนข้อจำกัดการถ่ายโอนอุปกรณ์ลักษณะนี้ไปยังต่างประเทศทั้งสองพบกันที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคมรัฐมนตรีกลาโหมของอินโดนีเซียแสดงความยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้วญี่ปุ่นได้แก้ไข3หลักการเกี่ยวกับการถ่ายโอนอุปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศไปยังต่างประเทศรวมถึงแนวทางการดำเนินงานกฎเดิมซึ่งจำกัดการจัดส่งไปยังต่างประเทศไว้เพียง5หมวดเช่นการช่วยเหลือและการขนส่งได้ถูกยกเลิกไปการเปลี่ยนแปลงนี้เปิดทางให้สามารถถ่ายโอนอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงเช่นเรือคุ้มกันและขีปนาวุธได้ในหลักการเพื่อยกระดับการประสานงานให้มากขึ้นทั้งสองยังได้ยืนยันการจัดตั้งกรอบงานเพื่อการเจรจา3ระดับได้แก่ระดับรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีช่วยหรือปลัดกระทรวงและระดับผู้บัญชาการกองกำลังต่อมาทั้งสองได้ลงนามในเอกสารที่ระบุว่า2ฝ่ายจะขยายความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นความมั่นคงทางทะเลการบรรเทาภัยพิบัติและเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ

นางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB เพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจท่ามกลางวิกฤตในตะวันออกกลางนางคาตายามะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของ ADB เมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคมที่อุซเบกิสถานในเอเชียกลางมีความห่วงกังวลในภูมิภาคนี้เกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตต่อความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารรวมถึงเศรษฐกิจนางคาตายามะกล่าวว่าความไม่แน่นอนทั่วโลกเป็นประเด็นเร่งด่วนสำหรับเอเชียแปซิฟิกทั้งภูมิภาคญี่ปุ่นจะทำงานร่วมกับ ADB เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมในการรับมือภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงนอกจากนี้ยังจะเสนอการลงทุนและเงินกู้ให้แก่ประเทศต่างๆเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนางคาตายามะกล่าวหลังการประชุมว่าห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงทั่วเอเชียการให้ความช่วยเหลือภูมิภาคนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อญี่ปุ่นเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดวิกฤตที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อญี่ปุ่นได้ข้อมูลรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าจำนวนเด็กในประเทศลดลงเหลือ13,300,000คนซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นปีที่45แล้วกระทรวงกิจการภายในประเมินว่าจนถึงวันที่1เมษายนมีเด็กอายุ14ปีหรือต่ำกว่าจำนวน13,290,000คนลดลง350,000คนจากปีก่อนหน้าในจำนวนนี้มีเด็กผู้ชาย 6,810,000 คนและเด็กผู้หญิง 6,480,000 คนเมื่อแบ่งตามช่วงอายุยิ่งช่วงอายุเด็กน้อยลงจำนวนรวมก็มีน้อยลงเช่นมีเด็กช่วงอายุ12ถึง14ปีจำนวน 3,900,000 คนแต่มีเด็กอายุ0ถึง2ปีเพียง 2,130,000 คนปัจจุบันเด็กคิดเป็นร้อยละ 10.8ของประชากรทั้งประเทศลดลงร้อยละ 0.3 จากปีที่แล้วโดยสัดส่วนเด็กลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่52แล้วตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ในกลุ่ม

ประเทศที่มีประชากรมากกว่า40ล้านคนณวันที่1กรกฎาคม2568จากรายงานแนวโน้มประชากรโลกของสหประชาชาติรองจากเกาหลีใต้ที่มีเด็กร้อยละ 10.2 ประเทศญี่ปุ่นฉลองวันเด็กแห่งชาติในวันที่5พฤษภาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมว่าเขาจะเริ่มปฏิบัติการที่ชื่อว่าโปรเจกต์ฟรีดอมเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุเมื่อวันจันทร์ที่4ว่าเรือ2ลำได้แล่นผ่านช่องแคบแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าเรือสินค้า2ลำแล่นผ่านช่องแคบพร้อมระบุว่าเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีอยู่ในอ่าวเปอร์เซียเพื่อช่วยเหลือนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเรียกปฏิบัติการนี้ว่าเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศในรายการ America's Newsroom ของ FoxNew Channel เขากล่าวว่าเรือเหล่านี้บรรทุกไม่เพียงแต่พลังงานแต่ยังบรรทุกอาหารและปุ๋ยด้วยและว่ากองกำลังสหรัฐจะตอบโต้หากถูกยิงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามได้ออกแถลงการผ่านสำนักข่าวทัสนิมเมื่อวันจันทร์ที่4โดยปฏิเสธว่าไม่มีเรือลำใดผ่านช่องแคบและเย้ยหยันข้อกล่าวอ้างของสหรัฐว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นพร้อมเสริมว่าเรือทุกลำที่ละเมิดหลักการของอิหร่านจะถูกสกัดกั้นด้วยกำลังสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่ากองกำลังทางทะเลของอิหร่านได้ยิงกระสุนเตือนใส่เรือพิฆาตของสหรัฐใกล้ช่องแคบเจ้าหน้าที่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของตนที่เดินเรือผ่านช่องแคบถูกโจมตีและกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของโดรนอิหร่าน2ลำจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น